แต่ลุงตนั่งเดี๋ยวเป็นเนี่ยจังมาเปรี้ยโดยเนี่ยจังมาชอลดอกดอกทำแบบนั้นตู้เนี่ยนั้นตัวบ้านเนี่ยจังบ้าน

จอกมันลุมลุมมาบ้านบางอุตหะไปตกกันบางจองมันลานจองมันเตี้ยยังเติร์ดเทอมไหมยังได้จำไหมยังตรงเงื้อโรคโรคตอนจังบ้านจะรุ่งเปรี้ยวเว้นหายได้ยังมันเทิงจังไงหายได้วันเรื่องเปรี้ยวยังเทิงลุ่มลุ่มกรอนแต่จองบ้านจองแต่เปรี้ยวสมัยมันอัดตอนนั้นปัญแต่อัดมีนกายวิกาตาไว้ตึกคือจุดน้อยสำคัญยังเต้นในช่วงชีวิตบางยังหายในขนมปีอยู่ฮันจุดปุ๊บดอกบุญยังเคยเปรี้ยตรงบ้านเป็นจิตในจุดน้อยสำคัญมันพอดได้ยังกูแต่จองบ้านคือจิตชัดไหมจิตชัดได้เมียนอัตจรักแบบโดยเปรี้ยเชื่อน้อยเพียบแต่มุ้ยจึงเปรี้ยหายยังนึงเคยนึกน้องคอประตอประตอปตีในสัปดาห์กร้อยหายนึงสัปดาห์กร้อยมุ้ยท่านนี่คือไว้ได้เปรี้ยตรงนั้นเอาเยอะ

หาอ้อยนิ่งตรมใต้ดองตีคือดอลจิตสตีบัดบันรักนี้อัดโตจมตารมบาดามันนกปืนโตเปรียวใบดาลกว้างนกตูหงนกโตอ้อยเนี่ยรักนี้ได้แต่เนี่ยนี่มันอดปุ้มลงไอ้เกี่ยวเปรียวโว้ใบดานในมงมันอดตูมการมลงลงใจเรื่องนี้เนี่ยประเปิดเปิดนะจบประดับหายจัดดวลอันสันสบรอสบเพียบสมลงจัดอดทำถูกโดยจิบพวกเนี่ยเรื่องต่างบริสุทธิ์หายสงบหายตรมตรงคณีอัตโตโตเราไม่บันเนียนามีนานุโจอัตโตโดยเชี่ยปรีอัตโตอันเนียรคณีได้

0: Nokanam, so Pia set. Debut Samsat Moy. Sedaik Salamam. Kuat Nige yang pi setrai. What do you call setrai krup leak. Yung tia serai akhni yung chong kat tia serai setrai krup leak.
1: แต่
0: สตรีนในการคลายดอกเรียวว่านุ่งนุ่งมีมเกสสาวเป็นในครั้งนี้ยังคงท่าสไลด์ซาลามอนอายุบาลอ๋อให้กดดังช้าปีพรุ่งมีประพันธ์จานให้สไลด์น้องแทนที่ก็ท่ารูปช้ำช้า
2: บักน้องมาเพลทเบียเบียระเบิดเยอะหายมุกสระสะอาดอันนั้นเป็นมันอายุแต่แค่มุกย้ำจะหายย้ำตาอยู่หาย
0: แต่ทางที่ยังสะอาดจริงเก๋บันไดที่ยังทางหายมันไม่ตัวอายุดอกบันไดเพลียบกามุกสระสะอาดเป็นมันได้รอดชีวิตแต่ยังจากตัวดักตัวตัวยังสมนักขันจัง สำคัญจริงเก๋ยังใจสรลันครบเพรียมุกยังจับกระดาษทำไมกระดาษสำคัญท่าสรลันเพรียให้ครบกาดอากาศแปลเพรีย ในขนมเป็ดตรอตีมวยจะปลูกใบไอ้คนยูบอลฟีลเราเป็ดตรอตก็ไอ้ยูบอลเสียงเราเราพอเป็ดตรอตีมวยจะปลูกใบ
1: ขอใบดาวพรำแต่งตั้งครูมันแม้นดอยใบขังกระดาษโดยเจอกรองซอกเปี้ยมีหรือสมเลือดเปี้ยมใส่ลายคือแต่งจมูกมันเละกับบางขนมเช็ดเป็นแต่เครื่องได้มันเช็ดปุ๋ยรบวิญญาณสมโลดหายรวมตุ่มนู้ไอ้เจสกันใดแต่เมียนนำลายวิเศษ
0: ในจมูกเปรอะบัดดามปุ๊บใส่ใส่บริสุทธิ์นั่งสงบเปรอะก็บันแต่งครูโดยเฉพาะยังจ้าโจลจมูกใดกลุ่นใดเพชรอายุบาลสมรสไรไรสตรายจักเมงไร มิงใหญ่ติงออกนะเป็นจักรทากรมคอมพังทวีสัตว์ปี លៀបពាក់អវ័យឬក៏លៀបអវ័យពិសេសអវ័យជាថ្លៃថ្លៃឬក៏អវ័យអត់មានសុខភាពល្អទុយទៅវិញស្រស់ស្រស់ស្អាតពិតប្រាកដមកពីក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅមកពីចិត្តរបស់យើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងមានយើងជាស្ត្រីសុភាពហើយដោយស្ងាត់មែនស្ត្រីឡូឡាមិនខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីយើងស្លៀកបំពាក់ឬក៏ដាក់លើខ្លួនអត់មានសុខភាពល្អសុខថ្ងៃនេះនៅផែនដីទាំងមូលមានរាប់លានដុល្លារបាសិនយើងមានគ្រឿងអាចលាបមុខអាចផាត់មុខអាចលាបនៅខ្លួនសម្រាប់ឲ្យស្អាតបើយើងវិនិច្ឆ័យកម្មថាលាបនេះ7ថ្ងៃយើងមានមុខស្រស់ជាងមុនយើងមានលុយច្រើនពីព្រោះមនុស្សចង់បានគេចង់បានពិសេសស្រីស្រីចង់បានចង់បានសជាងមុនចង់បានខ្លះចង់បានខ្មៅជាងមុនខ្លះចង់បានភ្នែកធំជាងមុនខ្លះចង់បានប្រព័ន្ធធំជាងមុនតើបានសែនអ្នកសែងអាចប្រាប់យើងថាលៀបអានេះធ្វើនេះធ្វើនោះអូលុយច្រើនពីព្រោះគេចង់បានប៉ុន្តែវាអត់ល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងជាគេមីច្រើននៅក្នុងអវ័យគេប្រើសម្រាប់អាយស្អាតហើយជាគេមីហ្នឹងវាស្រូបចូលក្នុងស្បែកយើងទូតបីជាសបូកសក់ឬក៏សបូកបាល់ខោឬក៏ទឹកអប់សម្រាប់ទឹកក្រអូបសម្រាប់បាល់ក្អោឬក៏ទឹកអប់យើងបានជិតជិតជិតវាអាចចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ហាក្នុងមោនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលវាធ្វើឲ្យអាចកើតជាហារីនៅក្នុងខ្លួនវាមិនល្អបើយើងចង់ដាក់អីនៅមុខយើងអាចរកស្រស់ស្រស់ធម្មជាតិដូចប៉េងប៉ោះយើងអាចបាត់នៅមុខត្រសក់យើងអាចចិតស្ដាងស្ដាងបាត់នៅមុខយើងអាចប្រាព្រេងដងយើងអាចប្រើព្រេងអូលីវរោអេធម្មជាតិសតកុំយកអាវ័យគេលាយយើងអាចដឹងគេលាយគ្រឿងស្អីគេពីពួកជាគេមានច្រើនមែនតែនហើយសូមអរគុណព្រះបើយើងខ្មៅយើងខ្មៅល្អ Bà dương xó, dương xó là ồ. Ồ cun prea, khăn ông nà quay prea bằng cài dương. Nơi khăn ông lô cơ bát, chân phụ xàm pram, khiêm ọt này lối bằng tay. Miền rương môi lâu dạ có quật hào krom cử xá và quát phở mô kênh sân bì prô prê ai kê tàu tì krom bèth ào kênh lạng bèth ào bèth ào cái bọc prai tha vì chia tia rabba prai hai prai tha Jacob chấp ram chen tới bếp áo hai nơi bếp áo ban krup ban thoai bằng cung này tì nô chú mùi krum krui xa tớ Jacob prap bóng bóng tình á tình bà bốn bốn nè câu chuyện nè bấm ra chuyện muốn dừng tới dừng tới tìm mối tới lê bóng bọc cháu rụt chùm lá rụt bà prayer ai na tiết hai yung trời xâm át khuôn hai yung trời plác bà đâu khả áo hai phêl gây thua ảnh chân prê kông bì prap yung thà gây đo vò bì trù chìa rù bọc gây tình ọc nìa gây đo kinh lăng kà rù bọc gây gây khôn thà bà xanh kê chong

สันจิยตบกัยยังไวตรังเตอร์นี่ฮะตาจัดกุนยะเคจังตีบุญเคจังปัญญาณนะไอ้ปัญญาณจังสุสุธาตากาตามปัญญาณระบอบเปรน้อมออยออยเตอร์จูบนะครับสมนุนสูงจังมันจับในขอดับอยู่นั้นปุ๊ดับแปลดับจวบขนมสิกใดตรงเคยของไม่เนี่ยรักนี้การตามไปหยัดหย่อมนู้นหนึ่งในจวบขนมสิกใดหย่อมโดยหย่อมบันการตามไม่ประโยชน์โวยหายก็ได้จุดน้องสิกได้สลายระบบตรงได้ยังตากันตามปัญญาเฟอร์ได้แบบได้จะเอายังบันได้จุดน้องสิกได้สลายระบบตรงไม่ต้องการกันตามปัญญาเฟอร์ยังได้จุดน้องสิกได้สลายตาสิกได้สลายบันยังไง love gives whatสิกได้สลายมันจะยังไง wisdom oh yeah I'm on it love gives okay love สิกได้สลายมันจะยังสิกได้สลาย

แต่นั้นคอได้อาบเซ็งเซ็งแต่เขียวมันเลิกมันนั้นนะแต่เรานี่ยังอ่านตำนุกการจุบปุ๊กมรอยสามสบายขอมวย

ตาตรุบกรองในภายในนี้นังพวกเกเทเลขนองเพื่อบาปอันนี้จิปัญหาเพื่อสัตว์จะตัวขับรบกรองปีอาดามกดเล้งตัวสกอลตาเปรียนในทางสู้จีมจักพันเดียร์หนึ่งเปลวมนุษย์ประกอบเสร็จตัวสัตว์